บัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาห้องคืนเข้าบ่ของขอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียวบัด